ปะดำมาก็ลายตะปะดำเจ็บบันดูมาดูนารำลอยบันลอยตรำมุ่งแม่บันไหวยิ้มรวนปะดำตัวนะโอ้เอ็นลาก็จะได้ขานได้เออเนี่ยอยากได้ปลอดชมกุมแม่ตะมึงต้องจะได้ตะปะดำจะสาบจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะ